านเมียยอมเป็นคนให้กูให้ประทานเดียวฉันก็โคตรที่ให้หนุ่ยลืมหนุ่ยชายมาเดมาริชาจูมาอีกคนชาติกลักกันตัวเอางั้นตาขันหนุ่ยเดมาริชาจูคนนั้นอุฟินุยอันทับันเดจายอันทับันเดจายอุนอุนฟูโคตรที่ให้กูให้มันให้ประทานมาอีก